ายมิ่งอ่ะเชียบอกว่าเรื่องจ่อปวดตรงไหนรู้ยองนาดวงอ่ะนางสังอู้แม่ไหนจ่อละอัดดื้ออ้วงอัดดื้ออัดดื้อเส้นสิดีหูรู้ว่าพอใช่ท่านดวงอ่ะนางโชดิ้งส่วนอ่ะที่แท้ว่าเนาอีหอกอ๋อแท้ว่าเนาอีหอกอัดดื้อสินะนี่นี่ยันเออกี่บาทส่งอ่ะเออไปส่งกาวิ่งสินะคือเดี๋ยวหน่อยหายอ่ะลูกจีสิทาเสียวิสันตุกงฮะปวนท่านดวงบิ๊กใส่หวังสินะนี่ทำไมไม่กงอ่ะดูยอสินะจีหูนิวแม่เนี่ยเนาะสันเนี่ยแม่เห็นอะไรหูเดียนะลูกซุนซุนซาซากงอ่ะอัดดูเซิงเซิงสมัยก่อนจีอัดดูยังไม่ใจเด็ดเลยหรอกชื่อท่านดวงไม่ได้ย่าท่านดวงมาไอ้หูหนักไอ้ย่าจะนึกเอากงหูข้างอยู่ไหนก็ไม่นึกดงหู哪一哪一等我跟娘子有这么干净呢？从高英生那时啊，这些都要吃钱没家一点的了。咱们爱护潘光平，娶阿杜家杜家先生，你应该难过啊！从高英生那时也老啊，应该是不能复婚啊！你当你爱都花皮痛，我为你老。叫你从高英生那里米字做好国家，哎，代表人有好处，先生你来难过啊，你心多这样啊，很有面子哪个？俺还从高英生那里做完成了那功啊，上面搞的阿女铁上油个，吃点难多，贪多啊，我没压力我呀，我没面子做嘞，我贪多。哎呀，他弄个绿毛给干，我木下子搞成个卫生堂，下子是偶干活啊，偶干活啊，他弄，有你偶干活啦，你过来干毛来啦？老来北关给鬼人哎，弟弟哎，天几天摸到我个手眼偶干活，几天天到手眼，有他弄，你几忙给一片嘞，几忙给几多包下去到看下到，包嘞几天看破多房，见到才一片了嘞。忙爱护这种安装置，阿杜晓得包下一年，我哋跟你除呀。我那是双爱四毛啊，最细难嘅呢包。包头边啊，顶头端送到永是难嘅面罩，是用到。佢哋新屋唔表得，搞用双彩包啦，都包啦，也真。将来用使国民党大用力量送到永，你下雨海新事创阿爷。点解我俾我婆家阿孙女难玩到，顶清清楚楚。忙爱护出来家属，阿杜，我也去好女哟。自从搞明天啊，中午都要来个彩女也不爱到地方。用他弄个那个魔女啊，我爱这送搞明天啊，那美丽呀。将来你说那到去女看啊，女也摆一面那一面那送搞明嘛。忙爱护出来哟，忙家伙，现在空个天天做个，来搞那来个，非要登报的弄家摆几号送搞明，明天今天那莫见多。最好嘞，用住口不肥，那阿个女也厉害喎。宋家永是那翁记命不死见啊，除把也是宋家的命来，也摆在那死宋先生。坦庄啊，正为妹妹是是阿个老李个，就是到了宋家永是那个宋庄的跟我下，有一个啊，无奈不下意。坦庄，你讲啊，我妹个偷眼干我么？买乌坦那铁料呀！个女妹妹是这样，到了宋家永义村多女婿了，个女阿女行，个无奈不害宋家永先生啊，阿爷都要钱啊，就赚你头硬啊，就赚你头硬，但系我你莫计，衰落嘅，未买过，未买过，女妹咯，就你买二楼安不害宋家永先生，二楼安家村咯，就你搞女妹少啦，你仲能计噶，傻仔傻仔，仲能闹你未买过。有那侬个没买工资，那侬看买肯定你来怕个。但那再买古话么？再买个还买咩来哟？你听讲呢？你每天那里上高边你上啊，人家万家上啊，就侬多微笑了。他侬啊，最多公平那我给他。那俺每个没有啊，就没靠红那俺家的个。阿边个家到上俺妈一不完嘞。现在你那俺每个没有啊，就没打算靠过来。什么个妹妹有错么？错了你错下个男女的眼，男的知道一个男的错我呀，面前一面吴绿兵三呢，天公姐吴绿兵啊，过去就去把伊的枪拍一中啊，用背部枪用弹雾去划，知道一吴绿兵啊，就是老爱你读。